สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 น.ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโคยาริทากาชิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกเมื่อเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนายโคยาริกล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ตอนในของประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกและเชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงในหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะเลญี่ปุ่นเขากล่าวว่าขีปนาวุธลูกแรกที่ยิงเมื่อเวลาประมาณ 9:19 น.ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรและเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณ220กิโลเมตรนายโคยาริกล่าวว่าเชื่อว่าขีปนาวุธลูกที่2ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า910กิโลเมตรหลังจากยิงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:36 น.เขาชี้แจงว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือพร้อมประนามการกระทำล่าสุดผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งประเทศจีนน้องชายของโยโกตะเมงุมิผู้ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อเกือบ50ปีก่อนขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้เรียกร้องการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อช่วยพาเธอกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็วที่สุดวันที่15ตุลาคมเป็นวันครบรอบ24ปีนับตั้งแต่ชาวญี่ปุ่น5คนที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้รับการส่งตัวกลับสู่ญี่ปุ่นแต่เมงุมิและผู้ถูกลักพาตัวอีก11คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล17คนที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปนายโยโกตะทากุยะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเมืองมัตสึโดะจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเขาเล่าว่าได้ยินข่าวทางวิทยุเมื่อปี2545ว่าพี่สาวของเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถูกลักพาตัว5คนที่เดินทางกลับญี่ปุ่นขณะนั้นเขากำลังขับรถไปทำธุระที่ไหนสักแห่งแต่ต้องจอดรถข้างทางเพราะน้ำตาไหลเขากล่าวว่าได้ฟังวิทยุขณะร้องไห้อยู่คนเดียวนายโยโกตะกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่าการลักพาตัวเหล่านั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงเขาเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ11คนหลังจากการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันณสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีสนามบินเดียวกันเมื่อวันก่อนหน้าซึ่งทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บกว่า300คนกลุ่มฮูตีออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่11โดยระบุว่าพวกเขาโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียกลุ่มฮูตีระบุว่าพวกเขายังได้โจมตีสนามบินนานาชาติอีกแห่งในซาอุดีอาระเบียและสถานที่ของบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอีกด้วยพวกเขาเตือนว่าเที่ยวบินไปยังซาอุดีอาระเบียไม่ปลอดภัยยกเว้นเที่ยวบินไปยังสนามบินและน่านฟ้าของนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของอีกฝ่ายนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมว่ามีผลบังคับใช้ทันทีมีการหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วห้ามฝ่าฝืนประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวกับสื่อของสหรัฐว่าเขาเพิ่งทราบข่าวการประกาศนี้ในข้อความวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่11นายเซเลนสกีกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะงดเว้นจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและเราคาดหวังว่ารัสเซียจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนี้เขากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการหยุดยิงด้านพลังงานจะต้องเกิดขึ้นจริงทั้งนี้รัสเซียยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อการประกาศหยุดยิงด้านพลังงานของนายทรัมป์โดยแนวโน้มยังคงไม่ชัดเจนการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปแม้จะครบ1ปีแล้วหลังการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มขึ้นสื่อของปาเลสไตน์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลเมื่อเย็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนที่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่บาดเจ็บจากการยิงของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่11หลังจากการสู้รบนาน2ปีแผนสันติภาพที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ก่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีเป็นระยะโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสกำลังพยายามฟื้นฟูองค์กรของตนโดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่11ว่ามีผู้เสียชีวิต7คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงอยู่ที่ 1,488 คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิตกว่า450คนเป็นผู้หญิงและเด็กเนปาลเผชิญกับอุทกภัยฉับพลันครั้งใหญ่อีกครั้งส่งผลให้มีผู้สูญหาย5คนกองทัพเนปาลกำลังดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกองทัพเนปาลระบุว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเขตกอคาทางตอนกลางของประเทศหลังจากดินและทรายจากเหตุดินถล่มได้ปิดกั้นแม่น้ำภาพจากสำนักข่าว AP แสดงให้เห็นน้ำโคลนจากแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากผ่านหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงต้องอพยพไปยังที่สูงกว่าทางการเนปาลเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำอพยพไปยังที่ปลอดภัยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าบ้านเรือนประมาณ40หลังและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดหายไปและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายกองทัพเนปาลระบุว่าจนถึงขณะนี้ทหารได้ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วกว่า40คนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเทศกาลขอบคุณหวีที่ใช้จนชำรุดที่ศาลเจ้าในเกียวโตแข่งรักบี้กลางนาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนจังหวัดโทยามะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่บริเวณพื้นที่เขื่อนคุโรเบะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพยามค่ำคืนในเมืองคุราชิกิและเกิดปรากฏการณ์ดวงตามังกรแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านอุโมงค์สามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยอ้างถึงการลงทุนที่แข็งแกร่งด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจโลกที่แบ่งแยกออกจากกันIMF เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในวันอังคารที่19ขออภัยค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ขึ้นร้อยละ 0.1 จุดเป็นร้อยละ 3.1 จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมIMF ชี้ถึงการสู้รบในตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่แต่รายงานระบุว่าการลงทุนที่แข็งแกร่งด้าน AI ประกอบกับมาตรการต่างๆเช่นการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งพลังงานได้ช่วยให้เขตเศรษฐกิจต่างๆรับมือสถานการณ์เหล่านี้มาได้จนถึงขณะนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้เท่ากับการประเมินครั้งก่อน IMF คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้น 0.2 จุดและคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้น 0.1 จุด IMF ระบุว่าปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกร้อยละ 95 มาจาก 32 เขตเศรษฐกิจIMF ได้ปรับลดคาดการณ์สำหรับประมาณร้อยละ 47 ของเศรษฐกิจทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาอาจพบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเอเชียในเดือนหน้าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ถามนายทรัมป์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขากำลังพิจารณาที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือหรือไม่นายทรัมป์ตอบว่าผมอาจจะจากนั้นก็กล่าวว่าคงจะน่าตื่นเต้นไม่ใช่หรือแต่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นทางใต้ของจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าผู้นำสหรัฐมีแผนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมเอเปกที่ผ่านมาในทรัมป์แสดงความปรารถนาที่จะจัดการเจรจาสุดยอดกับนายคิมและได้แสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวนายทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนต้องมุ่งเน้นไปที่การทำข้อตกลงไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องนั้นพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียต้องการทำข้อตกลงและเราต้องทำให้เซเลนสกี้อยากเจรจากับผู้นำรัสเซียนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือนในยูเครนอย่างหนักหน่วงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศหยุดยิงแล้วก็ตามเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียไม่เต็มใจที่จะตอบรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสแสดงความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีสถานที่ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการประกาศข้อตกลงผู้นำฝรั่งเศสย้ำว่าแม้เขาจะสนับสนุนความพยายามในการสำรวจความเป็นไปได้ของการหยุดยิงและการกลับมาเจรจาสันติภาพแต่ประเทศต่างๆต้องไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่ของรัสเซียจ
จ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนได้เตือนว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีก็จะได้รับการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินอนาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บกว่า300คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้ขยายเวลาปิดสนามบินออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรักษาการของเยเมนประกาศว่าได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงไปยังกรุงริยาดหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียว่าขีปนาวุธสกัดกั้นของประเทศเหลืออยู่ไม่มากต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่10ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มฮูตีของซาอุดีอาระเบียหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบว่าเราอาจจะเข้าร่วมเราจะพิจารณาเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีกล่าวกับสำนักข่าว AFP เมื่อวันจันทร์ที่12ว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนก็จะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้โรงเรียนในอียิปต์ที่นำเอาวิธีการศึกษาแบบญี่ปุ่นมาใช้ได้เริ่มเปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วอียิปต์มีโรงเรียนรัฐที่เด็กๆ เข้าร่วมการทำความสะอาดการประชุมในชั้นเรียนผลัดเวรประจำวันและกิจกรรมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนญี่ปุ่นอียิปต์ได้จัดตั้งโรงเรียนอียิปต์ญี่ปุ่นมากกว่า100แห่งตั้งแต่ปี2561ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกันการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบทดลองเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่โรงเรียน10แห่งตามคำขอของผู้ปกครองบางส่วนสื่อญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปีที่7ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซูเอซทางตอนเหนือของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมนักเรียนฝึกนับเลข1ถึง10เป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเพลงพร้อมกับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวอียิปต์นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยจะแปนฟาวเดชั่นเป็นผู้จัดหาสื่อการสอนและโปรแกรมฝึกอบรมครูเพื่อสนับสนุนชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้ฮาชิโมโตะอายุมิหัวหน้าสาขาของเจแปนฟาวเดชั่นในกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แสดงความหวังว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็นสะพานเชื่อมไม่เพียงแต่อียิปต์และญี่ปุ่นแต่ประเทศอื่นๆด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยอ้างถึงการลงทุนที่แข็งแกร่งด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจโลกที่แบ่งแยกออกจากกันIMF เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในวันอังคารที่19ขออภัยค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ขึ้นร้อยละ 0.1 จุดเป็นร้อยละ 3.1 จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมIMF ชี้ถึงการสู้รบในตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่แต่รายงานระบุว่าการลงทุนที่แข็งแกร่งด้าน AI ประกอบกับมาตรการต่างๆเช่นการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งพลังงานได้ช่วยให้เขตเศรษฐกิจต่างๆรับมือสถานการณ์เหล่านี้มาได้จนถึงขณะนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้เท่ากับการประเมินครั้งก่อน IMF คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้น 0.2 จุดและคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้น 0.1 จุดIMF ระบุว่าปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกร้อยละ 95 มาจาก 32 เขตเศรษฐกิจIMF ได้ปรับลดคาดการณ์สำหรับประมาณร้อยละ 47 ของเศรษฐกิจทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาอาจพบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเอเชียในเดือนหน้าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ถามนายทรัมป์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขากำลังพิจารณาที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือหรือไม่นายทรัมป์ตอบว่าผมอาจจากนั้นก็กล่าวว่าคงจะน่าตื่นเต้นไม่ใช่หรือแต่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นทางใต้ของจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าผู้นำสหรัฐมีแผนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมเอเปกที่ผ่านมาในทรัมป์แสดงความปรารถนาที่จะจัดการเจรจาสุดยอดกับนายคิมและได้แสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวนายทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนต้องมุ่งเน้นไปที่การทำข้อตกลงไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องนั้นพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียต้องการทำข้อตกลงและเราต้องทำให้เซเลนสกี้อยากเจรจากับผู้นำรัสเซียนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือนในยูเครนอย่างหนักหน่วงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศหยุดยิงแล้วก็ตามเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียไม่เต็มใจที่จะตอบรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสแสดงความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีสถานที่ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการประกาศข้อตกลงผู้นำฝรั่งเศสย้ำว่าแม้เขาจะสนับสนุนความพยายามในการสำรวจความเป็นไปได้ของการหยุดยิงและการกลับมาเจรจาสันติภาพแต่ประเทศต่างๆต้องไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่ของรัสเซียจ
จ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนได้เตือนว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีก็จะได้รับการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินอนานาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บกว่า300คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้ขยายเวลาปิดสนามบินออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรักษาการของเยเมนประกาศว่าได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงไปยังกรุงริยาดหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียว่าขีปนาวุธสกัดกั้นของประเทศเหลืออยู่ไม่มากต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่10ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มฮูตีของซาอุดีอาระเบียหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบว่าเราอาจจะเข้าร่วมเราจะพิจารณาเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีกล่าวกับสำนักข่าว AFP เมื่อวันจันทร์ที่12ว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนก็จะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้โรงเรียนในอียิปต์ที่นำเอาวิธีการศึกษาแบบญี่ปุ่นมาใช้ได้เริ่มเปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วอียิปต์มีโรงเรียนรัฐที่เด็กๆ เข้าร่วมการทำความสะอาดการประชุมในชั้นเรียนผลัดเวรประจำวันและกิจกรรมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนญี่ปุ่นอียิปต์ได้จัดตั้งโรงเรียนอียิปต์ญี่ปุ่นมากกว่า100แห่งตั้งแต่ปี2561ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกันการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบทดลองเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่โรงเรียน10แห่งตามคำขอของผู้ปกครองบางส่วนสื่อญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปีที่7ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซูเอซทางตอนเหนือของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมนักเรียนฝึกนับเลข1ถึง10เป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเพลงพร้อมกับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวอียิปต์นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยJapan Foundation เป็นผู้จัดหาสื่อการสอนและโปรแกรมฝึกอบรมครูเพื่อสนับสนุนชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้ฮาชิโมโตะอายูมิหัวหน้าสาขาของ Japan Foundation ในกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แสดงความหวังว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็นสะพานเชื่อมไม่เพียงแต่อียิปต์และญี่ปุ่นแต่ประเทศอื่นๆด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น